0: 我们是开哈宝格里印第亚格用伊，格里印第亚托格里高本派坦哈普塔，格卡姆格阿尔本鲁特里古托勒克米阿尔加阿尔波森，伊本派格里印第亚德曼戈哈多，伊维彭索伊维肯德比利恩，格瓦格里塞纳万德耶尔戈，查格维彭索诺尼奥比利恩，伊卡康哈里印第亚德耶尔戈，查格阿尔彭诺诺基康，纳格维格曼贝，格瓦曼杜纳纳伊鲁克姆卡康，奇鲁伊本派格里印第亚勒德库巴戈，海良伊奥伊康。กวบันมันยกาเลกำกวีนกิยาวยากมัดกวกูบาหากปรทายกยุติวะขจังวมันสเขียดหะปอกรีอินเดียกยองอีกรีอินเดียปันมีกอปลัดอาร์สปะมิลเลียนตันกะดุนมันอุสเนมกวบันมันยกาเลกำกวีนกิรีกวะเฮดูอีปันมีดุนมสีหะปรทายกรีอินเดียตอแอมฮกาบอนดุกิเมราดกิวะปันมีดุนไดลังกิมสีหวกิโมจดูนกิโมจปันมีกิซันพาวนกชิสปะอีดุนวะปันมีนวะรอ
1: Perlok umiya yang ini katun pensiang cipi negeri station di insiap tentu program Facts and Fun katun pensiang cipi program kisuritem kita temgi dengan gitar ki nengkong the closer I get you are my heart will go on.

อเลหายันอาเลียงมัมลางาคดยาพีไปเบกชางาเดกันนี้งันอองยาพีจึงลองคาซี

0: ดาบันเต็มจีพีรวายงมาบันเกอร์สุชียงอีรวายปอร์คณะตะกี้เราก็ปรีดีโอปอนยาวสันพาวนิดอีสอยกับชิลองสเตชันนะคะชวานีเนบันตาติคุบอร์เฮกเตนคาสีกันนี่ต่อกับกาชวานี
1: กันนี่กันนี่กับกาชวานีชิลองกับคุบอร์บันพูลีชีพีเดมาร์เวลส์ลังสตังกิมัดปกองสันจากคุบอร์ตะกี้จันเมียดกิลองเปลี่ยกับมินทรีคัมพลาติงกับสวรรค์การเป็นกันเดอร์มาลาสิทรามันเยกับสุรกกับจรองสันพุคันไดปอนคันไดสปะสันพุสันกิโลเมตรเป็นชายเอ็กซิคิวทีฟเมมเบอร์กับคาสิฮิลส์ออตอนเมสิสติกคาวน์ซิลฮอลล์กับจิงวันระยกับมังติงกับกับบูนกับจิงลุดบันยกับจิงยอลุมพิซาบันจูร์อุมินทรีกับธนัดกับก้อยกับเขียกับสวรรค์การจลาอีบะไวลัดมิกิชลาฮอลล์กับจิงลองกงสันกับจิงเล่โยกาบัดละเป็นลองยกับจิงไอจิงฮิกายฮอลล์กับโมเดลโค้ดออฟคอนดักบัดกี่คำเบียดเดย์บัดกับจิงลับเอเล็กชันกี่ขบวนกี่เบเนียการมินทรีคำพลาติงกาจงกับสวรรค์การเป็นกันนิรมลาสิตรามันเนกสีกับอาร์พอลตริกอุปนัยจัลเลียวกับเปลี่ยปัจบะยกับสุรกจวายนาร์ติยังกระเดียบคันดุลีกับจรองสันผู้คันไดปอยคันไดสปะสันผู้สันกิโลเมตรกันยกับสุรกกระเดียกับเบย์พิซาเด็กกับนิวเดเวลลอปเมนต์แบงก์กับหาบหับปอกกับโปรเจกต์เมกาลายาอีโคทัวริซึมอินฟราสตรักเจอร์เดเวลลอปเมนต์โปรเจกต์กันยกับโปรเจกต์กับชงดอร์สันผู้คันไดปอนซาวผู้พลักลุ่นติงกาอยากนี่ก็จริงลังเปลี่ยนละเป็นลองฮาวายเจอร์มัลติสปอร์ตส์คอมเพล็กซ์สเตเดียมหากนี่ก็จริงวันจงอ่กสิตรามันก็เลยย่อบรรยากาศเงียบเลี้ยวจริงมุนบัดกี่ขณะปุ่ยจงก็เกี่ยงนังบะกอร์เมนคอลเลจบัดกี่ขณะจงก็กราสรูทส์ฟุตบอลวายเจอร์เซ็นเตอร์คำหัดเดียนก็เลยจงอ่รู้อยากกับมาจายันตีเทมเพิลกับบดันฮันนาร์เตียงบัดอยากจะกับบดันกี่เมาบันนาฮายูนาร์เตียงอุชีฟเอ็กซิคิวทีฟเมมเบอร์บดเอกมีเอกคำพลาติงกากับคาสิฮิลส์ตอนมิสซิสซิปปีคาวน์ซิลอีบะเซบอร์ลังวาร์บะฮินันกสงีอิลายาดาเอกคาวน์ซิลดักบะปินชัยฮัลโลร์กับจิงวันระเอกมังติงกากับบดูนากับจิงยอบัดกับบบวนปัดกับจิงพินลดฮากจุกับปอร์อิลาปินชัยเอกจิงตรวาบันปินกลาเอกคิ